สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในวันจันทร์ที่24สิงหาคมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคุมาโมโตะกำลังเผชิญอากาศร้อนจัดเช่นกันเมื่อเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่24อุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในเมืองโคซะและ 37.4 องศาเซลเซียสในเมืองยัตสึชิโร่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงระดับอันตรายในพื้นที่วงกว้างในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 14:00 นอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.3 องศาเซลเซียสในเมืองโอซึและ 38.6 องศาเซลเซียสในเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตมีการประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน31จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตจนถึงจังหวัดโอกินาวาตำรวจในจังหวัดโทจิงิทางเหนือของกรุงโตเกียวสันนิษฐานว่าความผิดพลาดหลายประการอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่สถานีรถไฟสายนิโกของบริษัทรถไฟโทบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมคนงานชาย4คนถูกรถไฟด่วนชนและเสียชีวิตขณะกำลังฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชตามรางรถไฟที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทโทบุเคนเซจึซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถไฟโทบุเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทโทบุเคนเซจึได้รับสัญญาจ้างจากบริษัทแม่ให้กำจัดวัชพืชตามรางรถไฟเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟโทบุกล่าวว่าในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง2คนอยู่ในบริเวณใกล้สถานีเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานอยู่ตามรางรถไฟผู้สังเกตการคนแรกมีหน้าที่ตรวจดูว่ามีรถไฟกำลังเข้ามาหรือไม่และแจ้งให้ผู้สังเกตการคนที่2ทราบเมื่อรถไฟมาถึงผู้สังเกตการคนที่2นี้เป็นผู้ที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สังเกตการคนแรกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้สังเกตการอีกคนได้เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟเข้าสู่ชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณจากผู้สังเกตการที่2ว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วแต่ในเหตุการณ์นี้พวกเขายังไม่ได้ออกไปผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในค่ายกักขังของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกักขังหมู่ครั้งนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตสั่งการให้ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นในจีนและที่อื่นๆถูกส่งไปยังค่ายแรงงานในไซบีเรียและสถานที่อื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีผู้คนประมาณ200คนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในพิธีที่สุสานแห่งชาติชิโดริงาฟูจิในกรุงโตเกียวงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอดีตผู้ถูกกักขังและครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 55,000 คนระหว่างถูกกักขังแต่จำนวนที่แท้จริงและระดับความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกักขังยังไม่แน่ชัดมีการกู้ซากศพของผู้ถูกกักขัง 22,64 คนแล้วแต่การเก็บกู้ในรัสเซียถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มที่รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลนักวิจัยกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เลเซอร์ในการดักจับอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าไว้ภายในห้องสุญญากาศมีรายงานว่าคอมพิวเตอร์โมเดลนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนนี่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทอื่นๆและสามารถเก็บในแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนายอิชิกาวะบุงโยช่างภาพข่าวชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพสงครามเวียดนามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดนางาโนะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมด้วยวัย88ปีระหว่างปี2508ถึง2511นายอิชิกาวะทำงานเป็นช่างภาพอิสระในไซงอนเวียดนามใต้ซึ่งปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้ต่อมาเขาได้เดินทางไปยังเวียดนามเหนือนายอิชิกาวะถ่ายภาพมากกว่า 15,000 ภาพเพื่อบันทึกความเป็นจริงของสงครามเวียดนามเขายังเคยฝังตัวอยู่ร่วมกับทหารอเมริกันในฐานะช่างภาพอีกด้วยนายอิชิกาวะเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในช่างภาพสงครามชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเขายังปฏิบัติงานในโอกินาวาตั้งแต่ปี2512นายอิชิกาวะถ่ายภาพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่ออกจากฐานทัพอากาศคาเดนะไปยังเวียดนามและภาพทหารที่ถูกส่งไปยังเวียดนามด้วยเขาเดินทางไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นกำลังออกมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณากฎระเบียบใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนบริษัทเมตายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเริ่มใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ปกครองบนแพลตฟอร์ม Instagram ในญี่ปุ่นในเดือนนี้ระบบจะแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันหากตรวจพบว่าผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง TikTok ซึ่งเป็นเว็บไซต์แชร์วิดีโอได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเพื่อปกป้องผู้เยาว์ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ปกครองจำกัดระยะเวลาการรับชมของบุตรหลานและจำกัดการรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วเมืองโมริโอกะคึกคักจากเทศกาลเต้นรำโมริโอกะซันซะนักท่องเที่ยวแห่ชมเทศกาลเสาโคมไฟคันโตจัดขึ้นในเมืองอากิตะและงานแห่ศาลเจ้าจำลองเทงงูที่ผู้ร่วมขบวนล้วนเป็นผู้หญิงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากันไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕

0: 婦になりたいんだ。
1: いいね。
2: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
1: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
0: โอเบนโตะだよ。
2: ข้าวกล่องนะ
0: 僕が作ったんだ。どうぞ。
2: ผมทำเชิญเลย
1: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
3: คิระ
2: สวย
1: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
3: สุดย
2: อดสุดยอด
3: いただきます
2: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
1: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
3: この卵焼き甘くて美味しいです
2: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
1: มีย่าพูดว่า
4: ไคโตะ本当に料理が上手だね。
2: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
1: ไคโตะตอบว่า
0: 僕เชฟになりたいんだ。
2: ผมอยากเป็นเชฟน่ะ
1: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
3: いいね。
2: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
2: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: この卵焼き
2: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
5: 卵焼き
2: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำโดยการตีไข่เหมือนเวลาทำไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำซุปและน้ำตาลทอดลงไปให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็ม้วนชั้นเข้าไปให้เป็นก้อนนุ่มๆครับต่อมาคือ
5: amakute
2: ซึ่งรูปเดิมของคำนี้คือ
5: 甘い
2: เป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าหวานและคำว่า
5: おいしい
2: แปลว่าอร่อยจุดสำคัญประจำวันนี้คือการพูดถึงอะไรสักอย่างด้วยการเชื่อมคำคุณศัพท์ตั้งแต่2คำขึ้นไปครับสำหรับคำคุณศัพท์อิเวลาจะเชื่อมก็แทนอิที่อยู่ท้ายคำให้เป็น
5: くて
2: ในสำนวนหลักคำว่า甘いก็กลายเป็น
5: 甘くて
2: และต่อด้วย
5: おいしい
2: จึงเป็น
5: 甘くて美味しい
1: ลองฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 甘くて美味しいですこの卵焼き甘くて美味しいです
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
2: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
2: มาดูทีละประโยคครับ
6: 上野公園どうでしたか
1: สวน上野เป็นยังไงครับ
2: คำว่า
5: 上野公園
2: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
5: どうでしたか
2: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
7: 広くて綺麗でとても良かったです
1: กว้างและสวยดีมากค่ะ
2: คำว่า
5: 広くて
2: มาจาก
5: 広い
2: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
5: きれいで
2: ตรงนี้มาจากคำว่า
5: きれいな
2: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
5: で
2: นะครับและ
5: とてもよかったです
2: แปลว่าดีมาก
1: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
2: ต่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
5: 小さい小さい
2: และน่ารักคือ
5: かわいいかわいい
2: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความเห็นพ้องลองพูดเลยครับ
8: 小さくて可愛いですね。
2: คราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
9: 正確な正確な
2: และคำว่าสะดวกพูดว่า
9: 便利な便利な
2: เชิญครับ
1: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
2: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
0: どうぞ
2: คำว่า
9: どうぞ
2: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
9: どうぞ
2: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
0: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
10: ハルさんの知恵袋。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
2: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอกซากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
1: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
2: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชินจูกุเกียวเองคือจุดหลักๆส่วนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่มีผู้คนไปกันมากครับนอกจากนี้แนวต้นซากุระตามริมแม่น้ำซูมิดะและแม่น้ำเมกุโรก็ขึ้นชื่อด้วยครับการหาจุดเที่ยวชมที่เปิดไฟส่องดอกซากุระยามค่ำคืนก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดีเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
11: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất,Mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.